0: โอเคอู้อ่ะเมนครับเนี่ยดูเจอู้อ่ะเมนครับเนี่ยดูดูเอ้อาชีพอู้อ่ะเมนแม่งั้นเจ้ากูใส่ตะเดียนลงจ้าอ่ะยังไม่ทันมาอย่าละพี่หนูมองอ่ะหอบอ่ะญาติมาดุริยาสายปัญญาหลุสู่ดาบ่กว่ามันล้อสึกอีญาติมาดุริยาสายปัญญาสู่ดาตีลงตะบုတ်แท้เป็นหน้าท้องหน้าท้องตะยกกล้วยอ๋อหน้าท้องตะบုတ်อี้จีละบ่ครับเนี่ยหอบเลยครับเนี่ยอีลงเนี่ยอตันด้วยอไทอะอปูเอ้ยญีเหมี่ยวอ๋อผ่านนี่ท่าดา
1: ကောင်းရဲ့လားဘယ်နေရာမှာလိုအပ်သေးတယ်လဲလို့ခွဲခွဲခြားခြားဝေးဖန်နိုင်မှာအမှုပညာရတ်ဘုံမြောက်ဘုံတို့ရပါလိမ့်မယ်
0: နာဆင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဥပမာမင်းအေ
1: းဒါကြောင့်စီးဝါသေးကြတော့ဒီအားနဲ့အပြေရှားပြီးတဏှာအပြေသေးကြတာစလိုက်ပေါင်းစိတ်တည်း

โชดเวยูใหญ่เอเอ็งบ่ไปถ้าอยู่อัจฉริยะนี่เต้ส่งเลยมาล่ะครับเนี่ยพบกันตันตรงนี้หิย้ายถอดดีอีอี้เจ็ดดีบ่สิมานี่โซดีอไดบราเดียละไก่ท้าดิหลุท้าจ๋าคงต้องอหลุตะกาอหลุมาเนี่ยด้วยนายงานยกโกสิ่งสิ้นก็บ่สิดิมันกะบ่ครับเนี่ยเอ๊ะเนี่ยเต้อะรีเนี่ยชีกันเนี่ยมัดดูตะหมูทุ่ยเปียวชวนเสียแม่มามูไม่แก่อ๋อลูกโกสิ่งสิ้นอตวาตะหมูแค่ท้าจ๋าไปอ่ะดิองค์ครับเนี่ย